0: าได้ที่เฮิม
1: ไอ้เจ้าคุณ
0: โย
1: ตั้งแต่มีกันว่าไอ้เท่าน่ะโอ้ว่าได้อุดกล้องถลายซินเซน AI น่ะฉันสั่งทาล่ะ
0: เอาล่ะเอาล่ะเออเซ่ๆล่ะฮะเฮ้ยเซ่ๆล่ะฮะเฮ้ย